0: ครึ่งดีซึ่งสวยงามนี่รุ่งค่ะสกังนิสไลสวยเต้สวยเต้สวยงามนี่รุ่งไม่ค่ะหายดีบ้านะแกตายบุษงอโมหายแค่นอสวยเต้สวยเต้ตายบุษนี่สวยงามนี่อาบอสปีดง่ายสวยงามนั่งเที่ยวดอนายนายท็อกสวยงามนายยารุ่งปุ๊บทุกนายชิมสวยงามหายดีนะขับงมาริกิสิงหายแกนายเนี่ยนะก็สาวต้องฮัลโหลอีขอรังดักนะ
1: มาวันเด
0: อร์อ่ะโอ้เอซันดา
1: น้ำวันเดอร์
0: อ่ะชาเกลเดเอซันบ่ายตรง
1: กางตรงวันเดอร์นี
0: ่กางหนุกกางหนุกโอเคกอกตังกอกลอบรอกบ่ายหนึ่งเสร็จสิปีค่ะ
1: สี่ยักตรงวันเดอร
0: ์สี่ยักตรงเนาะว้าถึงแค่โบทีนี้หนึ่งตังซื้อแค่แต่นะแจงกระสีดีตานะนึงโนตินีนิสินีปันดานีจดตุนิสไลสกังเกิลฟอร์นาโจดาก็ให้แก
1: อามาเนตรีอามาให้ที่รถเรือสินสระอามาให้ทำในเกเรน้ำบ่ตะกินัน
0: ข
1: ลิบได
0: ้
1: ต้องมาเองกันนังบ่คนใจอามาอามาอามานั่นก็ให้เขาจักรจักรอามานั่นนะอีกนั่นอยากเรียนจักรนั่งจุดจุดไปจบที่จบที่จบก็รู้ลูกเด็กแก่อามาก็อามาอามาจักรนั่นก็ให้จักรอามาก็อามาอามานี่คือ
0: ปักกิจดาราว้าขนาดตกกับลาซ่าขนาดตกกับเอซันงั้นนี่ปุยลันซีมันงั้นอามาโนลอบุยนึงซีมันนี่นะงั้นนี่อามาตองนับละตองนะแกนี่อามานี่นุนุฮัมจักมันก็คงนั่นตัวใช่มั้งเหรอใช่ด้วยนะแกนั่งบทาวกศิลาสกัดตรึกคลายนี่อามานี่ยักนี่หนึ่งสาขาตาบุกตอร์ขาล็อกขาตาบุกแกนั่งตรึกคลายนี่อามาโนต้องทอกซาทอกขักสังมากุบลุงคลายตอนนี้จอรังขานะบ้าเดี๋ยวไล่ฮัมบายะซัน
1: ฮัมบายะก็จะรับที่กับฮัมบ
0: ีอีฮัมบายะเอาขับไปมาเรื่อยสิงเอซันบอสซีฮอร์มันีบอสชาฮอร์มันีเบลัยขนาดตัวตุ้งค่ะบินีอามานอลอบชาวีเอาบูมาหงาหงเกอโมหินบอสานาตุมันีนุชใจกิชิโอทุยกรานอมุทุนี่เอาอามานียักนิสันสาขาตอร์ค่ะล็อกค่ะตาบุกเฮชิคลาสก้าอันนี้อามานอไนน์นันนิจอร์ะนี่ค่ะเวลาฮัมบายเอซันนายฟินัยฮันยไฮคบดูกอสชาวตองฮัลโหล
2: ยูเมดังคนคือกอกกะฮาม
0: เวลาฟุงกะฮาม
2: อังยังกินนะฮิจิโนะที่เขาจองโดค่ะ
0: ด
2: อกก็อันเจรไรก็อันมาบุญก็กังเคยดีมันตาอันยังเล็บตรงกูงั้นก็เอซันนี่ก็ฟังไปแค่กูบุญรักทางจูงั้นก็พันธุ์ไทยที่เนอะ
0: นี
2: ่อันนี้จะอะไรอันนั้นเคยดูอันนี้อ่ะ
0: อืม
2: ว่าเนอะงั้นก็เราขอมาพร้อมงั้นเราข
0: ออืม
2: มาไปอ่ะตู้อย่าตกพันธุ์หน้ากัดดีครับ
0: ดอกก็เกรย
2: ์อ๋ออาม่า

0: อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม 그 아 기사면서 봐요 공남바. 나 불가지 나는 가보나. 어수도 농랑 마야 나고 있고. 돈이 마야. 농랑 마 농록 안 공어 꼭이야. 농록 가보 어로 동이 망가라. 한이 농록 보롱 버버도 배라고. 본 어고 라이팡 하스 배라요. 라이팡 고라로. 저바이 샤디. 본이 마네로 거기 딱 하디. 네, 그래 카보이 꼭 가서 카보 빈나라.
1: 제가
0: 부속 정보하서 카플 카보. 제가 로거로 바꿔서 탐사시나니. 보롱도 공사이 탈이로 무야로 퍼다고 정라이시디. 네, 그래. 아 부속 정보 하나 나야도 되죠. 대답 가지나이 탕라냐 걸라이카. 제 탕라냐 걸라이카 가이. 아드노 탕라 해내 놓고 라이노. 나 고리시노 바라 앞에로 고리 망고리 망도 나콜이 아포 그 얼어가이 타야요 비야 사나 그리가 탕래가 가이다 안테냐 라이 방고라로 아고로 달라이 어 가이디 나노 코코 사레 하포 어스고로 보니 마네 코디 딱 가디 실라이노 기리디 나이 허노 기리디 나이 사이고 가포 그냐 기리디 그 탕래가
1: ทางไหนก็อันเป็นแค่เนาะบ่รอบ่ลงปาร์บ่ตอบไล่ผักตาบ่มูยาตาบ่ใครจะโวยตรงไหนค่ะตรงไหนค่ะในอาทิตย์นั้นส่งสามารถเอาเกี่ยวกับมาอาทิตย์เคยใช้อะไรกับเอาตรงไหนกับก็ได้พวกเราไม่ไปซื้อเนาะมายุงเอรูในบุบเจแอร์ดังดาวบ่ตึงบ่มอกไปโนกี้ให้มันออกขนาดมากกว่าจ้า
2: เอา
1: อาทิตย์ก็รู้สึกรับทารกมันอีกก็ใช่
0: เอ็กโอเคครับก็มาก็ไอ้สุดที่น้องขับตามพวกมันค่ะอมให้เราเก็บว่าเด็กเด็กใครจ้างพวกใครขนาดนั้นมุ่งมันเองใครอยากให้ติดตามพวกสวัสดีตามก็ใกล้ที่นี่เอาหายงว่าที่นี่เอาสงสารอ่ะเออคุณน้อสบายใจสมัยนี้สบายใจก็ใกล้อังชักว่าปุริโนปุริโนเห็นปุริโรงในพิเศษเจ้าองค์ในมันอืมอากีใกล้จอดหามได้ก็สนามมันเอง อดัมไปเอบิโนอดัมเนี่ยลอกิสงนางวะเนี่ยอดัมเนาะสนามไปเจ้าก็ใช่ดินิบารานิพิชิงเบกเรนนาฮาร์เอ้ยบุญยศสนามมันเนี่ยเอบิโนสนามมันเนี่ยงั้นก็ไอเอบิเนี่ยพิชิงตัวเนาะอารอบอโอ้พวกสบายนั่นนู้นทราบใครนู้นคุ้มบ้าอ๋อมาในปุ่นไทยเนาะตาซาดีอันนี้เห็นมั้ยเนาะ
1: อ๋อปุริโนลอกิสันนิจารีโอ้โหหายใจงั้นก็จะงอสงสารอปุริโรเมนพิชิตัวเนาะก็หำบ่องมันเนาะแต่หำยาบ่องมันเนาะให้แต่ตาพ่อชิมาพังบ่ไทยชิมาพังบ่ไทยจะซาดิมันนี่สักขนาดนะสักขนาดใกล้ใกล้ปนบอลอาปุสัยนบอลบินลอกิโนสาริกังก็ได้บ่อาจากันเนาะที่นี่ปุโอโกรอกต่อพารอวันชุ่มมันนี่จุดังอีทางกันตา
2: ดังดังฮัมบายก็ฮัมบายเดี๋ยวใครฮัมบายฮัมบายอ๋อบ่ฮักกันเนาะมอจะมาสะตรงกันมาสานันทึงเดี๋ยวใครตรงตรงจะวางเล่นพลังล็อกขนาดกันไกลว่าเราพารุปกทั้งเจ้ากูด่าด่าก็ฮัมบายมาจะมุ่งช่วยทั้งฝั่งเราใครจะที่นี่ตักพวกเราเป็นเราทำมาให้ชาวบ้านเราเป็นนุ่งยันยามุ่งตรงกูมาเลยเลยเนี่ยนุ่งเลยเนี่ยก็ฮัมกรึงตรงเดียก็ กำกรึงตรงดีดอกก็เอาขับมันมาเรื่อยสิงเอากอกตังกอกลบก็ทำมาบอกสิงขนาดไรแกงเกะก็ทำมาเราขนาดกังเกติกิดเช่าสินิปันดาจุดาอันนี้ทั้งหมดใช่แต่ผมมือสั่งว่านะเอาอมให้แค่นอขนาดเตะขนาดเตะเอาสตูดิโอนี้จระขโกฟงนี้ดำจีชาสตีบาซีอึงละฮะ เอาขับมันมาเรื่อยสิงกอกตังกอกลบก็ทำมาเราขึ้นเขาเอาบ่อมให้เนาะที่นี่วันชุกมารกเนาะ

0: 하이카바 신이 라이탕 작록노 선노 진이 부스칸고 두부이 팡 팡클레리 마노 타이 티낭니 고그로노 바하이노 바하이 응노 아바 꽉당 꽈토마 롱니 비싱디보 선노 푸누그리 마노 모니 바가이노 오 스이크른로 아스 클라이노 스이나니 릉바요 아 박사박사께 스이나니 꽉테이마야 하니 샬라요 타모니 스이나이 세일로이 그레이 타모니 스이나이 하니 샬라요 피아바 세이테 세이테 나디 원숙대 원숙대 능고 세이마나네 아오 나이네 피오라고 하이케 오즈라오 꼭두고 사보통 나이네 그러나 헬로
1: 헬로
0: 아오 풍카함
1: 풍카함 카르노보
0: ก็อังออกออกมาไปเมียมาเนาะสารันดาสตามิขนาดไหนอ๋อว่าจะคิดตามเรื่องความบุรุษตรงที่ชาวริจงมันนี่นึงตะบุกตะบุกจอบกับพระเบียงบุคคลกับโบตุลาสิกอ๋อตุลาขอกไหนจ้ะนะตุลาสิกอ๋อ
1: ตุลาสิกอ๋อตุลาของในนี้โอ้โปรดีปโปรดีปงานก็ต่อจัดทีตาอ้าวอ้าวงั้นนึงสารันดาทำนารุงนะอ้าวเกี่ยวกับทำไว้โมเดลทำก็ทำไปคนตาดอกอ้าวก็ให้แกนี่นี่สารันดาทำมันนี่สังทับุขนาดไหนยัยดูอ้าวบุคคลบุษนาเนี่ยหนึ่งไม่มาได้ขัดตัวมันเดือดวิ่งมันเดือดทำก่อนตาอ๋อดอกก็เลยหนึ่งสารันดาทำมันจะสังขนาดไหนทับุก
0: แสงรัศดีให้แกอืม

0: Ata Sayyid, Bugi Munkotor, Dota Manet, the market, Danja Kapal, the Bugi Money, Dokoma Money, Danja Alata.
1: Boko Bokorka. Hey, Diva, how? My Fionaco, Hainohai, Kogdugo, Sabotong Pir. Hello? Hello?
2: Hello?
1: Hello, sir. Sadi.
2: Korang the Kana?
1: Kanaka, Tau Kanaka.
2: Any cock that cock my rook tongue up,
1: eh? Tongo.
2: I am Moharan and Minister Kurazu.
1: Oh, Razu. Wow, Moharani Razu. Anke Razuno Tini Kada Kurno Kurangraka Honitong Masi. Sadi, can I don't go? Sadi Razo. Nini Korang said, Tiniki Cha, Murray Razo. นี่หนึ่งกบใครละนี่ครั้งที่กิจกบก็สาดิโดกันเอาแค่ทั้งเลยกันเอาแค่นาดีครั้งกามก็พยาอืมขนาดดอกก็สาดิ
2: มายานังมา
1: อ
2: ื
1: ม
2: มายานังมาบ่ท่านโคกยา
1: อืม
2: คุยทางด้วยโคกยา
1: อืม
2: น้องๆทางด้วยมายานังบ่
1: อืม
2: ถ้าวุฒิเลยน้องมาทางบ่
1: อ
2: ืมอืมอื
1: มอืม
2: ดิกในชานอรังสังยาทั้งในชานอท่าสุดสลับไปยุ่งตาวรัตน
1: ์อืม
2: บริษัทบุญมันชานอนอมาอย่างมัดชานอคือทางวิถีชานอนะบุญมันเชื่อสุดโ
1: ต่งอืม
2: ทางวิถีมานอ
1: ดอกอากาศราจูคุบุญชาลุบุษงคุณชาลุบุษงขนาดไหนจ๊ออืมเวลาทำไปแล้วจ๊ออืมอืมอืม

0: ที่ชื่อนาฬิกา
1: อืม
0: ตรงไหนก็ได
1: ้ตรงไหนตรงไหนโอเคครับนั่นเดี๋ยวเกิดใครมุ่งส่ง
0: เดี๋ยวเกิดนี่แค่ number one กันตากระดานนี่ไปกอตอนไปกอตตาไปคนก้า
1: อ
0: ืมนี่ก็ตรงว่าอันนี้ดูกรณีอันนี้ฮามาสอนนมาลา
1: อืม
0: ที่นี่อันนี้ชิมนานนี่ไปข้ากับฮามไปว่าที่นี่
1: อืม
0: ตรงว่าพิชร์มันจะเนี่ยอันนี้ยองอันจัลลี
1: อืม
0: ไอ้ตรงว่าชิมดาดูขอริมังก์จอมาตียาชิมดาดูพัทรขอริจอมาตียาอาบิสไรช่องนี่ไปคุปปี้ยูช่องรอกนี่มันอะไรขั้น
1: อ
0: ื
1: ม
0: นี่ก็มาดีมอลมาหน้าเศรษฐีช่องเราไปราดิกาช่องเราตรงไหนสักกบมันนี่รักกันชิมยองอันนั้นก็คิดชาร์ชิมันนั้นอันนั้นก็คิดช่องเราตักกบมันตรงจ้ะตอนนี้กันเนาะนั่นน่ะบ่ขนาดนี้นี่เจอขนาดตกใจอ๋อแล้วรับที่การไปสาวดีก็ได้ละ
1: เอาเอาเอาด่าก็ให้แกนึงขนาดตกใจมันเรื่องสมองขนาดนั้นก็เรื่องนั้นนะ
0: นั่นบ้าง
1: ด่าก็